มอติถะภะคะตะวะสะหะเกโลอะกะระหะนันทะสัจจะมนสโหยสัจขันธวาสานิรังคารคารเวขะนดรนิหาลติถะขันธมณฑลวรปันดาเยโกคถาตันตนันตาติถะโลโลอาการจิบจิบหุคมะติวะติวการเวขะวิกสะคารวิจารนานกคถนาคดาสวารजात पाहारा तीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पौख लागन तपताओ पांडा पाओ अमृत तित टाल कड़िया शब्द सच्ची टकसाल